ยามเมื่อเรือหมดจีบุกเรือหมดกลามุฟีบัลกายามอุลามเมตมุฟีบัลกายาม